0: องนะ
1: ยื้อย่าง
0: เหรอไอ้ช่องเดียวกันนายก็ว่าชิวคอยย่อสังนาม่อเป็นต้อเดียวอ้ามมาไอ้ผู้ว่า